0: ที่ชาเลยตั้งมือดึงจากลุงนี่ตรงอับรูโน่พิเศษวักกีบ่ฮอลงในนี่อังคาตรงกันเคยเมียตั้งมือนึกข้าวุ้ยใส่เมียเมียตั้งตบิดสักวุ้ยใส่เมียลงในตรงเดนน้องคอยเจ้าลูกามเจ้าในตรงนั้นบางทีสิ่งคอยดึงเครื่องดื่มมังเลยอ่ะอับรูที่ชาในเลยดีอะไรดีดึงจากมังนี่ตรงสิ่งกว่ากับที่ตรงนี้ไปอะไรบุเรห์ท
1: ำไมเอาฮะพุทโธสาเหตุก็มันก็สังเกตมันก็แค่สักครั้งนี้บิชิงตินจะมาตรงเลยอยู่แค่สับจักทายาทตรงนี้เนาะสังแองตินเนาะมาปัสสาวะเนี่ยอุสรีปันมาองค์ขลายเนี่ยอาบุญบอกินเนาะเจ้าจีนีชินายนุกเนี่ยนายรอกเจ้าจีนีกิชาอินเทลเล็กซ์เนี่ยตรงนายรอกนั่นก็วันสุขเลยชีดีอังตินี่เนี่ยโอ้ท็อปิกส์นี่ตัวใหญ่ก็มันโอ้สนามุสงโก้ให้ปานโอ้บักซ่าสาธุกับกูรู้ตรงอ่ะอันนั้นก็อีอาศักกับบังซาลียะนั่นโอ้วันสุขเนี่ยเบสชีดีชีนี่

0: Ani khapang ni tak dibuk sang, kau makan nun ceng salika, jorok payah tino. An bagi, jini, kau bang ma, kau sendak busai kelang thangka. Ada, kaisa sekau gitu semanan, ang kamu thalan cegang, tak cakap gitu semanan ya gulo, ang payah tu tak cakap gitu sejaman nanya, fung kaham. Halo.
1: ยังกินหลักที่นี้ว่าคิดถึงชาวที่จังหวัดพุทธมาค่ะอ๋อตาพุ่งนี่เอ็นดีเนาะคุณกายที่ไหนหลักเสียนุ่งไม่ใช่หลักหลักสุดทาร์บิซีแต่อารอนิบิชิงปานอ่ะซึ่งอ๋อที่ไหนหลักเสียอุ้งตรงพานอ่ะนุ่งนุ่งไหนดอกบ่บ่ดอกบ่เกล้าแค่ใจเฉย
2: อุ้ยกองเนาะฐานะนี้หนังอุ้ยกองเนาะทายังไงปอตอนก็พักใจจอนี่ดีแค่อาโบตังดีเนาะมุนุกกะหำมังยาตาชาทั้งไงจึงบุคคาโบกะหำมึงนั่นหนังอุ้ยบุคคาตาหำใครจึงบุรองเนาะบุรองเนาะทักกันได้เวลาแค่กะหำไงตาบุ้งดีเนาะทั้งไงชาตาหำเนาะไหนไม่อะกะหำกะหำเนาะไหนไม่อะอุ้งทันนี่บ่ทำมึงแต่ละลายโดกะหำมุนุกกะหำไงอีกะชั้นนี่ มันเอาตัวพิงก็เลยท่านอังชานะมึงก็การชั้นนี้พุทธะบริขับพาซึ่งข้าพงศ์มันเอาการคือขนาดตกใจแก่ทางบ่หรอการชั้นนี้พุทธะก่อนเดินรักสาวยลำเอาไกลจากข้าพงศ์ก้าวเข้าไปสาวยมึงในเรื่องนี้อาบุเบลไลแค่ก่อข้าต้องถูกจากไหลอยู่ตาการชั้นนี้พุทธะพูดได้การชั้นนี้พุทธะเดินรักสาวยลำเอาไกลจากข้าพงศ์อันนี้พุทธะบอกว่ามาถึงเนาะอึ้งจังงานงานหนึ่งจริงก็จริงบ่หรอกตาอันนี้พุทธะบอกโอ้พี่นี่พุทธะสักใครโอ้ อันนี้พุทธะเนาะเจ้าไงแต่กับฉันนี่พุทธะองค์อังอมตังเนี่ยอาทิตย์ก็ชาติอินทร์อังอาทิตย์บุญนนท์องค์นนท์สักการ์อาทิตย์ปุโรอังค่ะองค์ก็คอนเซปต์บล็อกลิสต์ที่จะโด่งก้าวไปที่อันพุทธะสักการ์มาอย่างธรรมเจ้าว่าข้าตั้งกับพวกสักเจ้าไม่จบอะไรจริงพุทธะจากมันก็จะมองอาทิตย์จะจะชอบพวกธนาคารอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ในตรงกันได้
0: ขอร์ซ่าขอร์ซ่ามุสลิมันนี่ก็ขอร์ซ่าบริษัทสายทางการเกณฑ์นี่มุ่งสร้างอันนั้นนี่ก็เลยอาบ้าให้จึงการเช็คกล้องดงโก้คอมเพลชันใครดีขอร์ซ่าก็จะคอมเพลติฟอังดีบ่มันขังกันอังตั้งยิ่งมาอย่างนี้นี่หนึ่งอาบุนสุรังดีเป็นตัวขอร์ซ่าบริษัทกุศลกายทั้งวันนั่นหนึ่งอาบุนสกไลที่ที่ขยันตานายดีชิ้นนี้ต้องเพิ่มส่งออกมาให้อังมันนี่บ้างก็ยังส่งกุศลกายมีอ่ะบ่บ้าให้เกะกายเช่ากะหำจบใครก็บ่บ้าให้กายเช่ากะหำสามก็อินบอล hang kin nga pro chipil fai nin kamini khorsa borok ab hang nani on bagino ani khapang ni dakte buk song nar jatan ka ham kring tong di jora pai thang ka seng ta buk kok tuma khnaman ja gulo hain hai bangla panda hablai nei ani khapang ni dakte buk song jatan ka ham kring tong di tini phungni salkamani panda ah jora tini ang situng seng ka kok tuma khnaman ja gulo hain hai panda kili phane bangla panda ni bising ti যতনর ফুঙ্কা হাম যতন কাহাম তং দিয়ে আঙর বাসাকা বেলেকেন হাম বাই।

0: rochap mong plek khai tong afro tor nong ni kok tu ko baike thang manai bana ge hai ni bake je frang rochap mong plek khai afro no rok phone no thang ya kaina janai ge phai thi ojora sab tong phi sang karang ni na karang ni bo bo gan na khana ni mu chung jak chung khana la yana hello
1: hello madam
0: indi por kaham
1: koi lan di por kaham ang yang puri por maharan
0: ni rajesh rajesh
1: madam no pe lan ang kok sama no Hamarini is about Paitani, Coke, 100% and shop money. Come
0: above or gurung, the gurung there.
1: You must out the Paitani Coke.
0: Ah, oh, gurung.
1: What is happening to the young folks in Liam?
0: Ah, hum by a second canal, one buggy. Some canati was sitting lying ahead of that
1: cook.
0: Yeah, after that, open a gun. Gabo gun canamus on shaddy. That the good moose has a canamus on work at all. Just a black hyper mona. Simple.
1: Who go Kaimani, Tashamoto, by him with someone who go Kaimani, Tashamoto, by him with someone.
0: Ang tini no kena okok tani ang search kena ni tu, tamu manja kaito alka pun ada.
1: Ugo kai manja melan ang kisah korai tang. Nung bay kai mani tes montok tani di sana man ang kisah korai tang.
0: Aja, nung bay hasil le na doa aku. Ang lain tu ngai tu, hambay tu takhu.
1: Hambay.
0: Takhu rajas bo koi horka angke. Ashik Shal Kadam Mashurima Ology Nitaku Bridges for first scholar Dini Gay and Binir Samuel Sakam to Matam Tai Head and give Hadi Shabatong, Kana Lagana Ojorawa Bin Korano. Hello? Hello?
2: Wangan Kaham
0: and Diborkaham.
2: Like Diborkaham. Kaham Tong
0: Alabai. Kaham Tong Bahitong Sagadi.
2: Kaham no Bayang Yang Ships on Raparanin in Taku Robindra.
0: Robindra. No, not Ang Delina Mano and Panda Brumbro.
2: เดลินาวานวางบ่บายเนาะเวลาแค่หังหำซังงงคักกบพรว่าจะบายนี่กองน้อมมันรัวเอาดะหำบายบายเนี่ยเวลาแค่ปัดเลยหำไปกลางระซ้ำขนาดไหนบายสัตว์เดหินดีกบบ่รับตอบแค่ท่านขนาดนั้นนะสัตว์หินดีไปกบบ่คือขนาดนี้จะสะพานหรือมั้งเอหินดีขนาดนี้บ่ได้ๆเกหินดีงะก็ลิมนี่ตัวตอง
0: Film
2: ni bu mung
0: เดี๋ยวดิก็ขายจะมานะอีฉะดิฉะดิเดี๋ยวดิก็ขายจะมานะอีฉะดิปุ๋ยแล้วเนาะพาสนี่นี่บ้าเลยเห็นก็ไตขี้เนี่ยทั้งยากเลยบอตอลจอตอนนี้บ้าเงี้ยขี้เนี่ยทั้งมุ่งใจต่อขนาดจะง่ายจอตอนนี้บ้าเงี้ยก็ยังต้องไปกับเช็คออกนะมุ่งส่งไปก็ชิมกอกดุกต้องไงอาศัยจึงจึงเดือดร้อนค่ะกอกดุกหาเงินบุญน้องมาเลยตั้งเงี้ยนี่มาตัวใหญ่ก็นึงใบบางเดลี่ก็ใช้ต้องเล็บปันดับรุ่มนั่นมันเนี่ยโอ้ก็บ่บ่ใครโอ้บ
2: Gredo bo aoi mung phayang to.
0: Acha acha o tabu nge nge. Tek tek shakok do. Agi ke phone is bo ne setup tong ta phone nge tabu nge normal agi ni o je tam ang hinas ring to phone ta je agi ni je land phone dok to nge diba na. Omo hai tabu ke direct sing ko bai. Link khlai jak direct sing computer sa bono receive ma khayo bono login ma khayo log out ma khayo nge onek somoy abo login log out ni problem ngo hai ni bagai phone ki cha problem ngai mano nge tabu garib la ko kari do ham bai ham bai
2: di
0: bar ka ham di bar ka ham phadi nge jeng tabu ashik shal kadak ma shuri ma ulo or cha mukhna la yana hai no hai kok duk khai pika kok duk go thang lai nei ga na kok duk ni ya golo ta isha na yen shabto hello hello
3: hello
0: idi por kaham
3: adi por kaham
0: ma'am idi por kaham shadi
3: ang computer lan
0: bisurai
3: tabo